เป็นต่างตามสู่จิ้วซอยตะป้าไปได้สิงลงอาเต้าดอสิงเตียงบ้าตะฟ้านั้นซาเลไปได้นุกอาบ้าลงอาเต้าตื้อ